0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมานีกับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลานี้กับท่านผู้ฟัง 11:00 น.ถึง 13:00 น. 2 ชั่วโมงโดยประมาณครับก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประธานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับนะแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงคิดถึงครับนะโทร074812055กระผมยินดีครับนะที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับท่านมอบความสุขให้กับท่านทุกวันวันนี้เจอกันครับวันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569ครับนะช่วงแรกของรายการมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังงานเพลงของสยสยสายันสัญญาขวัญใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานๆกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงอายนุ่มหลดไทยความสุขจงเป็นของทุกๆท่าน

ครับคนเราก็มีมั่งเหมือนกันเลยครับท่านผู้ฟังบางทีก็เข้าใจผิดปล่อยไหลกับโปรคิดไปเองกับนะคิดโน้คิดนี้ทำให้ไม่สบายใจกับท่านผู้ฟังนะช่วงเร็กของรายการกับท่านผู้ฟังมอการเพลงมอความสุขไงกับทุกท่านจบไปกับหนังงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักษายันน้อยๆแต่คอยรักษายันนานๆงานเพลงเก่าๆกับไอ้นุ่มรถไทยกับนะกรับท่านผู้กว้างทุกวันคือการเหลิมต้นไม้กับท่านผู้กว้างเพราะฉะนั้นจงอย่าลืมไว้เลยกับหลักคนอื่นได้กับนะแต่ก็อย่าลืมรักตัวเองให้มากมากและที่สำคัญนั้นก็คือปล่อยวางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้กับนะการเหลิมต้นไม้ทุกวันกับนะเป็นโอกาสดีกับให้เราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ต้องกังวลสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วครับท่านผู้ฟังปล่อยอะไรก็ตามถ้ามันผิดพลาดไปแล้วเราจะกลับไปแก้ก็อะไรไม่ได้กับนะอย่าไปคิดอะไรมากมายกับนะสำหรับวันนี้ไล่ทันเช่นเดียวกันครับช่วงเร็กของรายการในโต๊ะละทรัพย์กันเข้ามาให้กำลังใจนะแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันโดยไส้เรกครับท่านพระกวางปิโยปากูนบ้านบางด้านครับนะใจที่ซ่องวันนี้คุณน้องเศร้าครับอยู่ที่หมู่บ้านธนารีบ้านหนามกระจายใจที่ซ้ำครับคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองและสุดท้ายใจที่4ปีเป็นกับพี่น้องครับอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโครูปจางนะก็ให้เกียรติโตมาแล้วเช่นเดียวกันขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่โตกันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ยินชอบเพื่อมอบไปกับคนที่ท่านรักเอาเป็นว่าอย่าโรคกัญชาต้านกันนานมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันโตครับนะปิโยปากูลแนะนำงานเพลงหวานๆงานเพลงก้องทุนทงใจกับนิราศเวียงพิงค์

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับกินสบายนางกับงานเพลงก้องทุนตรงใจวันๆกลับหนาหมอบความสุขไงกับทุกๆสันได้กว้างขอบคุณมากๆกับนาพิโยปาคุณบันบังดานในกินแนะนำกันเข้ามาก็เวลากันสักครู่ครับท่านผู้ฟังมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางดานทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้ปานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องปลอมใส่กล้องและก็ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันแบบนั้นท่านผู้กวางใจบริการกันได้ที่

อู่ส้มไม้กาจวิทบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาสู้ดอกซ่องสี่อาหกตัวงาก็หกกลับนะตัวไปได้กลับติอู่ส้มไม้กาจวิทบ้านบางด้านครับสำหรับอามยังย่นหล่อแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซูนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับนะปลายางกับโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม้ปลาฟีไม่มีเหือนก้อยและไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันได้ที่อามยังยนโลแม็กซงคลาถนนจ้ำทิพย์เม็ดตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะตัวละรับชุนกาวอกกาวโซงอาหาท่ามอกซ้ำท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารอันโดยหนองอ้ำกับท่านผู้กวางทีไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับขอบคุณไปยังคุณพี่พรครับอยู่ที่ตำบลกอยอและขอบคุณพี่ล่วงจำนานทันผู้อาวุโสครับนะที่ได้โตมาเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงครับนะก่อยสักครู่เดียวกระผมก่อยก่อยจะย่อยจะนายนะครับนะจะแม่รอชาต้านานแน่นอนครับนะตอนนี้กวางงานเพลงก้องเอกพลมนตการยาเดือเผื่อเมครับนะ

กราบท่านพระกวางก็ให้ท่านพระกวางทุกทุกท่านครับฟันในไกลแล้วก็ไปให้ถึงครับนะก็ให้คุณฝ่าถูกเป่าไม้ที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จครับนะไม่ว่าเส้นทางจะไกลแค่ไหนครับท่านพระกวางข้อเพียงมีความมุ่งมั่นและลงมือทำอย่างเต็มที่ก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้ครับท่านพระกวางจบไปกับนางานเพลงของมนแคนกันคูณฟันอีกครึ่งต้องพึงเธอขอบคุณขอบคุณมากๆคุณองค์เศร้าหมู่บ้านธนาดีให้เกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกทุกท่านได้กว้างนะกลับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตอย่ารอกระจาต้ากันนานมาถึงคุณปีนุ่นกับอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครชกราคิดจนตายตึบๆหน้าๆบอกว่าหมอไม้กับอามอย่างยนหล่อเม็กสงคราในจังเวกครับในจังกรึงถนนไทรบุรีในเขตเทศบาลนครสงคราและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาอ่านเพลงลูกเทวดาของสนุกหมอความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องชัยนาทวีครับสุดยอดทางเปล่าครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณมากๆครับนาคุณพี่นุ่นอยู่ที่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาอายเกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะโอเป็นว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนมอกับใครโตและทรัพย์กันเข้ามาได้ครับหน้าไม้เหล็กนี้0 7481 0055กราบขอบพระคุณมากๆครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา0813574055ตัวไปได้กับนาสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับนาร้านแช่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บมีกับผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเขียนเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปไม่ว่าจะเป็นรองเท้ามูดรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างฝีมือซึ่งใจในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเขียนกันครับนะมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบถูกอย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนถนนไทยบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939200956ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดหลับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์ครับนะอายุตั้งแต่24 ถึง 55 ปีครับนะมีใบอนุญาตโทษ3ขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้ครับนะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0936318342และ0935760909ติดต่อกันได้โดยตรงครับนะที่คุณเฟิร์นและคุณลิ้มครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ความกันต่อมาถึงคุณพี่เพ็ญครับนะและคุณพี่นงอยู่ที่ส้นตูนครับนะแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณพี่พรครับตานนราตรีติด1/14ที่ได้เติมเต็มงานเพลงกันเข้ามาครับนะขอบคุณมอบความสุขให้กับทุกท่านงานเพลงของสุนารีราชสีมาอ่านเพลงมือถือไม่ไฟซองหน้าครับนะพี่เป็นส่วนตูนในเกียรติธรรมเป็นกามา

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันทร์ผู้กังจบไปกับนางงานเพลงของสุรพลสบัดเจริญครับนะป้าไฟแดงครับขอบคุณนางนังอีกครั้งอีกทีครับนะคุณพี่เป็นและคุณพี่นงครับอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโครูปจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาในเรื่องของงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านด้วยกันจันทร์ผู้กังชื่นชอบเพลงไหนมอบไปกับใครพร้อมๆกับจันทร์ผู้กังที่กว้างนะแนะนำกันเข้ามาได้หมายเลขนี้ครับ074812055ครับนะจำย้ำอีกที074812055ครับขอบคุณขอบคุณอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกหลุนทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร็กช่วงหลังเป็นใต้ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องครับนะและยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันครับนะใช้บริการกันได้ที่อู่ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาสูนอกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อู่ส้มไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์โลเม็กซ์ทรงคราที่นี้จำนายครับจันทร์ผู้กังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทรนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซูนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพให้บริการปะยางครับนะโดยเฉพาะอย่างหญิงปะยางแบบใหญ่ไม่นะครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีกับไม่มีเหือนไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำอย่างยลอแม็กซ์สงขลาถนนท่ามชิบเม็ดตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับนาชุนก่าวอกก่าวสองห้าห้าสามอกสามทันพกวังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการอันน้อยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับต่างร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยเดี๋ยวครับนะมอมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวางกันต่อครับนะมาถึงคุณปีพรครับปีพรอยู่ที่ตำบลกอโยครับนะวันนี้แนะนำงานเพลงก้องพงแปดฟันปูตนผียังไม่พอและกระโตกันด้วยเพนนาภามุกดามานผีไม่พอก็ไม่รุยโร่ทำเลยครับนะอีกสองงานเพลง

กรับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเพนภามุกดามาศกับนะผีไม่พอไม่รวยโรทำไรขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะคุณพี่พ่อนกับอยู่ที่ตำบลกอยอให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขไงกับทุกทุกท่านได้ควังเนี่ยมาถึงล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะโตกันเข้ามาแล้วกำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมหมอไม้กับน้องตาลที่มานมอรัชพัฒน์โชคลาคุณน้องน้อยครับอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาพี่เก้าวันเตวพี่แก้ววันเตาพร้อมทั้งท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาและคิดจะใจตุบๆหน้าบอกว่าใช่เคยจักหลังด้วยกับรายกับร่วงจำนานด้วยความยินดีไม่กัดกองไม่กัดใจกับนะไปกว้างพร้อมๆกันเลยกับงานเพลงก้องเอกชัยสีวิชัยคิดถึงมัง

0: ครับท่านผู้ฟังนำตายศยังกดว่าชอบครับนะหรือว่านำตายศยังกดไล่นั่นเองครับท่านผู้ฟังเพลงลูกทุ่งชื่อดังของตายอรไทยนี่การแสดงถึงความรู้สึกฟื้นใจและเจ็บปวดครับท่านผู้ฟังเมื่อต้องก้าวไปช่องดูเรื่องราวของคนรักเก่าหรือคนที่แอบชอบฝากันพนันครับนะแล้วก็เพลอกดทุกข์ใจหรือว่ากดไล่นั่นเองครับนะโปรดกองเข้าทั้งๆที่ในใจยังรักและเสียใจจนร้องไห้ออกมากับท่านผู้ฟังนำตายศยังกดไล่งานเพลงของสาวดอกหญ้าตายอรใจครับขอบคุณขอบคุณมากๆกับนะคุณล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับนะให้เกณฑ์นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับ
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
0: ครับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ถูกจริตคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับช่างอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามโยติต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081357ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ถูกจริตคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแช่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินโซ่กระดาษเอซีกาวกันไกลนะอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก่ออีกมากมายครับอุปกรณ์ตัดเย็บมีกับผ้ากาวกับผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเกณฑ์เดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือซึ่งใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันมาที่ร้านแช่งวันทีเดียวครบจบถูกย่างร้านแช่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนกับนะถนนไทบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939209956ครับนะโทรไปได้กับที่ร้านแช่งวันนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดรับสมัครพนักงานขับรถเทนเดอร์ครับอายุตั้งแต่24ถึง55ปีครับนะมีใบอนุญาตโทรซ้ำขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้ฟังท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรหลานของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงที่คุณเฟิร์นและคุณลิมครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชื่องเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงคุณปิพลครับอยู่โดย13ถนนหลาดติด1ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์ควังกันเสียเลยครับนะอย่ารอจ้าถ้านานอ่านเพลงที่ชื่อว่าเอกกรักษ์

ครับท่านผู้ฟังสยามเมืองยิ้มครับนะหรือที่กวาลังมังกาก็เรียกว่าแลนด์ออฟสมายครับนะนี่ก็ถือว่าเป็นชายาของประเทศไทยที่สื่อถึงความมีอัตยาศัยไม่ตีของผู้คนสะท้อนเอกลักษณ์ความมีน้ำใจกับท่านผู้ฟังรอยยิ้มที่อบอุ่นเป็นมิตรและความอบอ้อมอารีของคนไทยซึ่งมักใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจลดความขัดแย้งและต้อนรับผู้มาเยือนอย่างจริงใจกับท่านผู้ฟังรอยยิ้มสยามครับนะฝรั่งก็เรียกว่าสยามสมัยครับนะการแสดงออกถึงความเมตตาและไม่ตรีจิตตามวัฒนธรรมไทยนะจึงเป็นภาษากายที่บ่งบอกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนกับท่านผู้ฟังจะไปกับการเพลงก้องพุ่มพวงดวงจันทร์ครับนะสยามเมืองยิ้มมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากๆครับนาคุณปิพลกับอยู่ถนนราชุติดหนึ่งถอยทิพย์ที่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขไงกับทุกๆ

0: ่วงเวลาแห่งความทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจันทร์บกว่างมากันเดียวโซไม้กาจวิตบ้านบางดานครับนะทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนใต้บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใจกลองและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อู่ซ่อมไม้กาจวิตบ้านบางดานตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองสงขลาสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะโตไปได้ครับนะที่อู่ซ่อมไม้กาจวิตบ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กสงขลาจำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเบอร์เทนแม็กไม่แม็กมือโซ่ง่ายบริการตั้งซูนท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันพวกวังปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลาฟรีกับไม่มีเงินไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาที่อ้ามอย่างยลอแม็กซ์สงขลาถนนจ้ำทริปเม็ดตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาซูนเก่าอกเก่าซ่องอาหาช่ามอกซ้ำทันผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารหน่วยหนองอามครับทันผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับทัน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงสนุกสนุกมอบความสุขให้กับทุกทันกว่างานเพลงก้องสุดรักอักษรทองครับรักค

านเพลงเศร้าเมืองกันกับหมอบความสุขในกับทุกทุกกันได้ฟังฟังกันโตครับยาโรกัญชาท่ากันนานฟังงานเพลงของเอกราชสุวรรณภูมิครับนะโตเพราะคิดถึง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนาแรงใจรายวันอ่านเพลงของแฮปมาสนี่กับสิริพรอําไพพงษ์มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างเลยสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการหลับสังอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากทอยใหญ่เจียมครับนะถนนกาญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองทองคา081 3574 5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกแกนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและก็อีกมากมายครับนะอุปกรณ์จัดเก็บมีกับผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันประเภทสินค้าตัวไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าตัวไปอะไรงานช่างฝีมือซึ่งใช้ในการประดิษฐ์ครับนะก็มีมากมายให้เหลือเช่นเดียวกันมาที่ร้านแท่งวันที่เดียวครบจบทุกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวนครับนะถนนไทบุรี127ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939 2 0956โทรไปได้ครับนะบริษัทอินเตอร์โลจิสติกจำกัดรับสมัครพนักงานขับรถเทรลเลอร์ครับนะอายุตั้งแต่24 ถึง 55 ปีครับนะมีใบอนุญาตโทรสร้างขึ้นไปมีความรู้ความสามารถการขับรถและเช็ครถในเบื้องต้นท่านผู้กว้างท่านใดสนใจหรือว่ามีบุตรร้านของท่านที่มีความสามารถในทางด้านนี้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร0936318342และ0935760909ครับนะติดต่อกันได้โดยตรงกับที่คุณเฟิร์นและคุณลิ้มครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อฟังงานเพลงก้องยอดหลักสลักใจกับงานเพลงหัวใจเพลิน

พลิดใจนี่กับมันเป็นเหมือนเพลิดใจเพลิดใจก็คืออาการดีใจเพลิดเลิศกับท่านผู้ฟังนี่ก็ไม่ตันหยับยั้งชังใจกับนะเลือกขาดสติควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองจนปล่อยให้ความรู้สึกเห็นความรักความชอบหรือความหลงกับท่านผู้ฟังตะเลิศไปกับสิ่งยั่วยวนหรือบุคคลอื่นทั้งที่บางครั้งนี้กลับนะอาจตั้งใจไว้เลยว่าจะไม่ทำจะไม่ทำแต่ว่าเพลิดใจกับท่านผู้ฟังเพลิดใจกับท่านผู้ฟังหัวใจเพลิดกับงานเพลงของยอรักสลักใจมอบความสุขให้กับทุกท่านยังไม่จบเลือบแลเวลากับท่านผู้ฟังเหลือไม่กี่นาทีสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจน้องนึงครับนะขอบคุณคุณร่มไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้กำบุตรนึงว่าจะได้ดีกับผมพูดไปผิดพลาดกระผมขอไปกับนะเวลามดเวลากับนะเกือบจะหมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยาแจ้งมานี่เรากำหวานสวัสดีครับ

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับเสียงเงียบหายกันไปนิดนึงสำหรับเรื่องราวของเสียงที่ออกจากวีอาร์เรดิโอในช่วงเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM วีอาร์เรดิโอต้อนรับคุณฟังเข้ามาฟังเพลงปากใต้บ้านเรานะครับต้อนรับเข้ามาสองผู้นันเพลงจากขีตกวีลูกทุ่งเมืองลุงอาจารย์รุ่งรัศมีนะอาจารย์รุ่งรัศมีนี่ไม่ใช่อาจารย์รุ่งรัศมีคนละคนกันนู้อาจารย์มีเนื้อกล้องปรมาจารย์ดังนั่งลุงแต่ตรงนี้ก็ขีตกวีลูกทุ่งเมืองลุงนั้นอาจารย์รุ่งรัศมีซึ่งก็เป็นบรมครูที่คุณผู้ฟังคุณนักร้องพัทลุงโดยเฉพาะนักร้องลูกทุ่งนะโดยเฉพาะเพลงชมพู่ย่าหวันนี่ศิลปินเอกชัยศิริชัยนี่ครับร้องอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเพลงแรกนั้นคอยสาวโนราก็เป็นเพลงที่สอสมิงไพรขอเข้ามาในวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ต้อนรับคุณผู้ฟังกับบรรยากาศของปากใต้บ้านเรากันนะครับที่เมืองลุงหรือว่าจังหวัดพัทลุงนั้นน่าจะมีวิทยาลัยพยาบาลหรือเปล่านี่นะฮะแต่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีแน่นะครับวิทยาลัยเนี่ยวิทยาลัยนาฏศิลป์ซึ่งบรมอาจารย์ทั้งหลายก็จะต้องสอนศิลปะประจำถิ่นศิลปินปากใต้ศิลปะประจำถิ่นศิลปินปากใต้นะครับถ้าโนราสอดไส้สอดสร้อยมาลาต่างๆเหล่านี้เหมือนกับอาจารย์รุ่งรัศมีนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพลงที่ท่านเขียนเพลงอีกหลายพุ่นหันเพลงซึ่งก็เป็นเพลงที่ควรอนุรักษ์กันไว้นะครับก็เป็นลายพุ่นหันเพลงที่คุณขอมาเราก็จัดกันให้จัดกันแล้วสำหรับทางด้านของคุณสอสมิงไพรซึ่งก็ส่งเพลงของบรมครูอาจารย์รุ่งรัศมีนะครับฟังผ่านกันไปมอบทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมาก็จัดให้จัดไปจัดหนักจัดเต็มกันนี่ก็ฟังกันอยู่หลายที่หลายทางนะครับนะ4-5 สายนี่แน่นๆกันทั้งนั้นเลยนะครับ3เพลง4เพลงภาค1ภาค2ก็มีย้อนหลังวันพระแต่ทีนี้จะเปิดเพลงของกยกันก่อนนะครับซึ่งก็มีทั้งใจเมืองสิงห์รักราวหนาวลมรักราหยาเศร้าเพลงอะไรอีกเพลงหนึ่งนะครับก็คงจะเป็นเพลงของทางด้านอาจารย์พลสุรพลพรภักดีมนรักจากอีสานซึ่งก็เป็นเพลงยุคแรกๆของศิลปินตาพิการนะครับสมัยก่อนเราอยู่โรงเรียนชั้นประถมนี่มีวงดนตรีคนตาบอดมาเล่นนี่มันตื่นเต้นนะสมัยก่อนนี่มันไม่ได้มีอาราอารามอลังการหานสร้างกันอย่างนี้เสมือนสมัยนี้นะครับอยู่ประถมนี่ครูใหญ่บอกว่ามีวงดนตรีคนตาบอดมาแม่ก็มาดีใจนะครับถึงจะครูตาบอดนี่เขาอายุเยอะแต่ฝีมือในการเล่นดนตรีนี่สมัยก่อนนี่ก็เรียกว่าเหมือนเปรียบเลยนะมาฟังมนต์รักจากอีสานนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งจากศิลปินผู้พิการทางสายตาซึ่งก็เป็นครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับพลพรภักดีหรือสุรพลพรภักดีรุ่นพี่ของชายเมืองสิงห์นิดในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์พร้อมทั้งโครงการที่
จะนำเสนอคุณผู้ฟังกันนะครับในวันที่24-25นี้ก็คือ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าที่จะมาประกาศให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบตอนนี้มาฟังเพลงจากทางด้านของการเกาะยอนะครับพลพรภักดีมนรักจากอีสานเป็นเพลงแรก

็นเพลงภาพยนตร์ประกอบในภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งนะครับของครูรังสีทศทพยักษ์นะครับสำหรับเพลงสองเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั่นคือรักร้าวหนาวลมรักลาอย่าเศร้าผลงานของอาจารย์พงศักดิ์จันทลุกขาบรมครูเพลงที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปี2517นะครับอาจารย์พงศักดิ์จันทลุกขาเคยเป็นนักพากย์นักพากย์หนังในยุคหนัง16ด้วยนะครับโกนจนาถในยุคนั้นน่ะนะเป็นรู้สึกโกนจนาถจะมาก่อนแน่นอนส่วนอาจารย์พงศักดิ์จันทลุกขาใช้ชื่อว่าเทพสงครามคนอีสานรู้จักกันดีนะครับเพลงของอาจารย์พงศักดิ์มีความไพเราะและก็นักร้องลูกทุ่งหลายท่านนะครับในยุคก่อนนั้นก็ได้เพลงไปไม่ใช่น้อยนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับลุงบรรจบเจริญพรหรือว่าบรรจบใจพระนะอยู่วงซีสีพลายใจพระนะครับได้เพลงในภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งในจำนวน14เพลงนั้นมีเพลงของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ครูสุรินทร์ภาคสิริเพลงเสาหน้าคอยคู่10หมื่นน้ำลงนกร้องนกร้องน้องช้ำเหล่านี้นะครับรวมแล้ว14เพลงเป็นหนังเพลงที่ประกอบเรื่องราวของความรักของสาวหนุ่มบ้านนากันนะครับสำหรับมนรักลูกทุ่งชื่อก็บอกกันอยู่แล้วนี่เรามาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 คุณสนควรดินก็ขอเข้ามา1เพลงนะครับเดี๋ยวจัดให้พร้อมทั้งดาวลูกไก่ริมไกรล่านะครับย้อนหลังวันพระกันในเพลงเก่าเราชอบต่างบ้านปลายนาหรือพี่สาวสามแยกนะฮะส่งเพลงเข้ามาเหมือนกับทางด้านของลุงกล่อมหมู่สามสะทิ้งหม้อก็รอฟังขอเพลงเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบมาให้คุณขอมาก็จัดกันไปนะครับอย่าลืมสำหรับโครงการดีๆของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับสำนักงานที่มีโครงการมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบ1ตำบล1ดิจิทัลนะครับโอทอดนั่นเองในวันที่24-25มิถุนายนนี้พบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่กลุ่มที่สนใจสมัครได้ทาง LINE @otod3 หลักฐานก็มีเอกสารสมัครรายงานการประชุมรายชื่อหนังสือจดทะเบียนกลุ่มและก็สำคัญคือภาพสถานประกอบการนะครับก็มาสมัครเข้ากับโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนหรือว่ากลุ่มชุมชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรวมกลุ่มกันนะครับรายงานการประชุมและก็ต้องเอารายชื่อในสมาชิกเข้ามาด้วยครับนี่ก็เป็นหนึ่งที่มาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบจาก VR Radio 88.5 พร้อมทั้งผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างของรถยนต์นะครับไว้วางใจอู่สมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากนะครับเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์ก็ได้ที่สมหมายคาสุวิทย์บ้านบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถาม0624565556อยู่ใกล้ๆเซเว่นอีเลฟเว่นบ้านบางด่านนั่นเองนะครับกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่ที่ถนนกาญจนาวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับขอมา1เพลงจัดให้กันก่อนนะครับสำหรับคุณสนคนดีจังหวัดพัทลุงครับคนเดินดินของเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติเช่นเดียว

เชียวชอบสิแม่ก็ออกปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุบกรุบปลุกขวัญลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุขได้

ขอเริ่มเรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทปักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับอาดยอดไพรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวฤทธิ์

ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อน

ถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดปรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกสังหรณ์ยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมหนอ

0: ำจะขยำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกระตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้อลูกอ่อนจงกลับเสียเถอะคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะง้อไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักพลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิมพานต์ก็จบนิทานคำกลอน
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอท็อตซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24ถึง25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @othot3
2: พบกันในวันที่24 25มิถุนายนนี้นะครับปลายเดือนนี้แหละที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่โครงการดีๆที่จะนำให้กับทางด้านผู้ที่ต้องการจะมีงานที่ทำรวมกลุ่มกันนะครับสำหรับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมข้อเสนอเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆก็อย่าลืมเตรียมเอกสารสมัครกันได้ทาง LINEOTOD 3นะครับรัฐวิสาหกิจชุมชนเอ่ยเกษตรกรรวมกลุ่มกันเอกสารก็มีหนังสือจดทะเบียนกลุ่มรายงานการประชุมรายงานรายชื่อต่างๆภาพสถานประกอบการด้วยนะครับอย่าลืมหรือจะเป็นร้านศูนย์ซ่อมต่างๆนะพบกันใน 24-25 มิถุนายนนี้ที่โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์เพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆนี่ก็เป็นข่าวดีในโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของ OTOD โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับ2วัน24-25มิถุนายนนี้นะครับในรายการเล่าขานตำนานพิลุทุ่งก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านได้รับทราบกับโครงการดีๆจาก VR Radio เป็นผู้สนับสนุนรายการรุ่งเรืองอลัยยนต์และอู่สมัยคาสวิทไปที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างครับเยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743140
3: 3 5 7ก็จบกันไปนะครับนิทานโบราณปรัมปราก็ตามที่คุณขอมานะครับขอมาก็จัดกันให้ไม่ขัดใจเพราะเป็นแฟนประจำกันนะครับและก็ยังมีริมไกลและยังมีเพลงที่ติดค้างกันอยู่ณวันพระอย่าเว้นพระกับพรานกะวาวเสียงทองอีก4เพลงนะครับพร้อมทั้งต้นฉบับของสายันสัญญานางกวักหมาเสน่ห์ในชั่วโมงที่2นะครับยังแน่นเอียดกันอยู่4ปีที่คอยปิดห้องร้องไห้และก็สายมาจากบ่อยางสงขลาเสียงครวญจากเกาหลีรักแท้จากหนุ่มไทยหัวใจดอกและก็ล่าสุดที่ส่งเข้ามาจากทีมานบ้านบ่อเตยนะครับขอเพลงของพรศักดิ์ส่งแสงธนาภาโชคอย่างละ2เพลงเราได้เลยนะครับจัดกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับก็คงจะส่งท้ายในชั่วโมงแรกกับบ้านปลายนานะครับซึ่งก็มี2เพลงเราก็จะให้ฟังสัก1เพลงก่อนนะครับเพราะว่าครบธงชาติได้เวลา 18:00 น.จากนั้นชั่วโมงที่2ก็มาต่อกันยาวๆกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังนะครับมาฟังพระกับพรานของนิทานชาวบ้านของบ้านปลายนานะครับให้กับคุณฟังอยู่ที่3แยกนะไม่ใช่4แยกไม่หวาสามเยะไปสามเยะสามเยะอย่าเดียวเยะกันกันเร็วกันออกมามาฟังกันดีกว่าสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังที่รอฟังกันอยู่ส่งท้ายชั่วโมงแรกครับ

เรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงห์คอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากสดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีห

ครับจากผู้ฟังที่อยู่3แยกนะครับก็ลงเรือลำเดียวกันแล้วกับทางด้านของบ้านปลายนาก้าวว่าวเสียงทองในเพลงนกเขาแล้วยังติดค้างกันอีก2ผลงานเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ก็เคยร้องกันมีจังหวัดสงขลาอยู่ด้วยในเพลงหนุ่มสมัยใหม่และก็สาลิกาดงแล้วก็ฟังกันต่อจากนางกวักมหาเสน่ห์นะครับ4ปีที่คอยใช่ไหมครับจากทางด้านของหมู่3สติงหม้อสิงห์นครสงขลาเหมือนปิดห้องร้องไห้และก็ไปเพลงเก่าของครูเบนจามินรักแท้จากหนุ่มไทยเสียงครวญจากเกาหลีพร้อมทั้งอีก1อ่านเพลงจากครูสุรพลสุภเจริญนะครับต่อจากนั้นก็เป็นรอบเหมาของบ้านปลายนารอฟังของพรศักดิ์ส่องแสงเมียไม่มีไม่เจอรักบริสุทธิ์ธนาภาโชคขอแค่มองฐานร้องไห้ฟังกันไปคุยกันไปในชั่วโมงที่2ของเล่าขันตำนานเพลง VR Radio 88.75 โดยเฉพาะในวันเสาร์นะครับเรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้แต่วันนี้ฟังเพลงดีๆจากคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามานะครับ0843002556 0943563991นะครับกับผู้สนับสนุนรายการก็คือVR Radio สมัยขาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ไปที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับกับโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับก็วันที่24-25มิถุนายนนี้พบกันนะครับที่โรงแรมนิวซีซั่นสกไฟหาดใหญ่นั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันฟังกันต่อครับกับหนุ่มสมัยใหม่และก็สาริกาดงนะครับนักร้องอย่างกะเหว่าเสียงทองนั้นร้องเสียงเดียวกับไวยพจน์เพชรสุพรรณเพราะฉะนั้นอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็จะสอนศิลป์ไม่กินกันเพราะว่าทับเส้นเสียงเส้นปะทะสัมปทานกันนะฮะกะเหว่าก็เลยย้ายวงกันเรื่อยนะครับจนมาอยู่กับเพลินพรมแดนนี่แหละตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นมาฝากไว้กับครูไพบูลย์บุตรขันนะโดยมีเพื่อนของกะละเวกเสียงทองคือศักดิ์สิทธิ์ไซน้อยเนี่ยเป็นผู้ที่จุดประกายให้กันนะครับพูดถึงกาละเวกเสียงทองก็อยู่ร่วมกับวงดนตรีกะเหว่านะครับแม่ตระกูลนกตระกูลกาท่านนั้นก็คือวงดนตรีอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงยังมีอีก1กอไก่คือกาละเวกไหมอ๋อแก้วเบญจกายนะครับสำหรับแก้วเบญจกายนักร้อง4เสียงนะครับเขาก็เป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เรียกว่าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียก LGBT อะไรก็ไม่รู้นะนะก็ไม่ค่อยสนใจกันจริงๆแล้วก็เขามีสิทธิ์มีเสียงนะสมัยนี้สมัยก่อนนั้นก็ต้องปกปิดกันแต่บางคนนี่ก็แต่งตัวเป็นผู้หญิงกันเลยทีเดียวนะครับนะคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามที่ตัวเองถนัดนะครับกาละเวกเสียงทองแก้วเบญจกายกาวาวเสียงทองนี่อยู่ในตระกูลนกนะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่คุณฟังรอฟังอยู่นะให้ไม่เป็นการเสียเวลาก็มาฟังเพลงสนุกๆครับหนุ่มสมัยใหม่

มนเมตตามหานิยมของแม่สาวๆก็แอบแช่งแง่นี่ก็เป็นสไตล์ของสายันสัญญานะครับเสน่ห์นางกวักหรือเพลงที่คุณฟังกันอยู่ที่ทางหมู่สามสะทิ้งหม้อนะครับส่งเข้ามานางกวักมาเสน่ห์ผู้นานเพลงของครูพงศักดิ์จันทลุกขาอีกแล้วครับท่านนะครับเป็นผู้นานเพลงยุคกลางๆของสายันสัญญานะครับไม่ใช่เท่าแต่มาเสน่ห์ให้ผู้หญิงชอบผู้ชายชมอย่างเดียวนะครับเพราะว่านางกวักนั้นก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกโชคลาภเงินทองนะถือว่าจะเป็นการค้าการขายนิยมอย่างสูงในสังคมไทยนะครับเลยไปจนถึงสังคมฮ่องกงคนจีนฮ่องกงคนจีนสิงคโปร์นี่แน่นอนนะครับก็มาหาของดีเมืองไทยนะครับนางกวักก็มีนามเดิมว่าสุภาวดีเป็นบุตรสาวของจิตตพราหมณ์นางสมุนทาชาวเมืองมัชชิกาสันทนาครนู่นก็ว่าไปก็เป็นในยุคพุทธกาลนะครับมีรูปเคารพกำเนิดขึ้นมานะครับความเชื่อของเท่าก็อย่างนี้นะแม่โพศพก็เป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าจะเป็นแม่พระธรณีก็เช่นเดียวกันเองครับเป็นความเชื่อความนับถือของคนที่เขารักศรัทธาเพลงต่อมาก็4ปีที่คอยปิดห้องร้องไห้แล้วก็ไปรักแท้จากหนุ่มใจเสียงครวญจากเกาหลีแม่เมียไม่มีไม่เจอรักบริสุทธิ์นะครับแล้วก็อีก4เพลงคงจะไม่ทันแต่แล้วล่ะยังไม่ได้ดูคิวเลยนะครับเพราะน้องริมคลองสำโรงนี่เขาก็ส่งเข้ามาอีก4เพลงนะครับแม่เราทำยังไงดีเราก็จะต้อง

0: ัดคนละ2เพลงดีกว่านะครับก็ว่ากันไปสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ขอมากันฮะแน่วันนี้ก็เป็นวันจันทร์ขอเข้ามาขับขันกันเหลือเกินได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาหันซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายผ่านหน้าเครื่องนะครับบอบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คก็ได้ครับไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของสมัยคาสวิทปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์0624565556นะครับรวมกับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ก็อย่าลืมอย่าพลาดแล้วกันนะครับสำหรับโครงการที่เข้าร่วมอบรมของ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับสมัครได้ทาง LINE @otod3หรือดีป้านั่นเองนะครับสำหรับทางด้านของวันเวลา 24-25 มิถุนายนนี้นะครับกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะเตรียมความพร้อมก็เสนอเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆนะครับเอกสารก็มีรายงานการประชุมหรือหนังสือจดทะเบียนของกลุ่มนะครับภาพสถานประกอบการของกลุ่มกลุ่มอะไรบ้างก็นี่แหละครับก็กลุ่มชุมชนวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกรรวมกลุ่มกันนะครับก็โทรไปอาร์แอดไปที่ OTOD3 นะครับสมัครได้ในนามสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับ1ตำบล1ดิจิทัลก็ได้รับฟังรับทราบกันไปทางด้านของสปอร์ตกันบ้างนะครับหลังจากนั้นก็ฟังเพลงของสายันสัญญาจากหลวงกล่อมหมู่3สติ๊กมอกันต่อครับ
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์คช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @ otod3

0: เป็นเสียงร้องของธนาภาโชคนะครับบทเพลงที่อาจารย์สารเพชรพินโยซึ่งก็เป็นเจ้าของเพลงหนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือนี่เป็นผู้แต่งผู้ประพันธ์ให้กับธนาภาโชคในยุคที่ธนาภาโชคแจ้งเกิดครับดังเป็นผู้แต่งจริงแล้วเพลงขอแค่มองนี่ชื่อเดิมๆก็คือรักคนชื่อต้อยนี่ก็เป็นชีวิตของธนาภาโชคเคยอยู่กับวงดนตรีประจำก็คือพิมพาพรศิรินะครับแล้วก็ได้เพลงดังของอาจารย์สรเพชรพินโยมาแล้วก็ยังมีอีกหลายผลงานเพลงนะครับเพลงที่คุณถามเข้ามาเราก็จัดกันให้แล้วสำหรับทีมงานบ้านบ่อเตยนะครับก็คงจะเวลาจำกัดเพราะยังติดค้างกันอีก2ผลงานเพลงจากน้องริมคลองสำโรงของสรเพชรสรสุพรรณและก็เสกศักดิ์ผู้กันทองนะครับรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งเราก็อยากจะให้ท่านได้ฟังกันจุใจเต็มอิ่มแต่เวลามันก็พามาจนจวนที่จะได้เขาเรียกว่าอะไรล่ะแหมเวลานี่มันก็เร็วเหลือเกินนะครับเดินทางเข้ามาถึงนะฮะเอาละครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมัยคาสวิตบางดานสงขลาและก็ลุงเรืองอะไรยนต์พร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์เยื่อค่ายรามกระแหวงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างครับ074-311-725 074-314-357ครับกับโครงการก็คือ1ตำบล1ดิจิทัลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับดีป่านั่นเอง2วันครับ24-25มิถุนายนนี้พบกับเวิร์คช็อปต่างเพิ่มทักษะเข้มข้นพร้อมกับเตรียมความพร้อมขอเสนอเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆเอกสารสมัครกันได้ที่ออนไลน์นะครับ LINE @otod3 ครับโครงการดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับ1ตำบลไม่ใช่ครับ1ตำบล1ดิจิทัลครับเอาละมาฟังสปอร์ตดีกว่าครับ24-25มิถุนายนนี้โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์หาดใหญ่นั่นเอง
1: โอกาสของชุมชนและเกษตรกรไทยมาถึงแล้วโครงการ1ตำบล1ดิจิทัลโอทอดซีซั่น3ลุยจังหวัดสงขลากิจกรรม2วันจัดเต็มพร้อมที่ชมชุมชนของคุณพบกับเวิร์กช็อปเข้มข้นเพิ่มทักษะใช้ดิจิทัลเตรียมพร้อมรับมืออนาคตและการประชันไอเดียสู่โอกาสและการส่งเสริมจากดีป้าสูงสุดถึง 200,000 บาทแล้วพบกันวันที่24-25มิถุนายนนี้ณโรงแรมนิวซีซั่นสแควร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสมัครและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @otod3

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr88.75.com